านสัญญาเนี่ยเป็นสิกุเนงเป็นสิกุเนงเงินมีอย่าง4ประการว่ามีอย่างจะยังกัตุงกาลสันตุบะจะยังกัตุงสิบวานาคักจะยังกัตุงสิรุมปัส